0: you like that?
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสัก

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: Mumford Extra We play all the hits

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือยืนยันยังคงเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสินค้าควบคุมหลังสื่อโซเชียลเผยแพร่ภาพเรือขนน้ำตาลทรายส่งเขมรระบุเป็นภาพเก่าอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอ

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่สื่อโซเชียลนำเสนอการรายงานข่าวของสื่อกัมพูชาที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยที่เดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังกัมพูชาภายใต้มาตรการควบคุมในปัจจุบันนั้นกองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569จากการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายซึ่งออกเดินทางจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีโดยมีการสำแดงเอกสารปลายทางว่าเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นพฤติการที่กองทัพเรือได้ติดตามและเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องกองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการตรวจสอบเรือสินค้าและการขนส่งทางทะเลอย่างเข้มงวดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการประกาศของกระทรวงกลาโหมโดยไม่มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นให้กับการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดและจะดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่ทางทะเลของไทยตลอดจนสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาค1

0: มีบริการตรวจรักษาทั่วไปไลน์แอดมีอาร์ดอทคลินิก
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับขึ้นมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านรอบใหม่ขณะที่ราคาทองคำโลกยังคงร่วงหนักสักครู่มาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นเกือบ2ดอลลาร์สหรัฐในวันพุธหลังการโจมตีอิหร่านอีกรอบของสหรัฐหลังการเจรจาสันติภาพล้มเหลวพร้อมฉุดราคาทองคำร่วงหนักโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวิตช์ครูดงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.83 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 90.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.65 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนอกจากนี้ความกังวลต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยิ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อปัจจัยนี้เองที่ฉุดให้ราคาทองคำในวันพุธที่ผ่านมาปิดเป็นลบโดยราคาทองคำ USA Gold Future งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 4,133.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ต่อกันที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือนำทหารใหม่กว่า 2,000 นายจัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายศึกษาดูงานโรงเรียนชุมพลทหารเรือเพื่อสร้างแรงจูงใจสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกทิวาอ่อนละอผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะได้นำทหารใหม่ผลัดที่1/69จำนวน 2,000 นายวิ่งออกกำลังกายไปชมสถานที่และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือณโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนาวาเอกสุกิจจิตอนงผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจตลอดจนสร้างแรงจูงใจในเส้นทางอาชีพให้แก่ทหารใหม่ผลัดที่1/2569ในการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดวิทยากรจากข้าราชการที่จบการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือมาเล่าประสบการณ์การทำงานและคณะนักเรียนบังคับบัญชาของนักเรียนจ่าทหารเรือที่เคยเป็นทหารกองประจำการในกองทัพเรือมาสร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรืออีกด้วยทั้งนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารเรือมีภารกิจในการให้การฝึกอบรมนักเรียนจ่าทหารเรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรีบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือมีสิทธิสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนให้ระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในคอมเมนต์ของเพจสาธารณะบนโซเชียลมีเดียเพราะอาจถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมได้โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยเช่นการพิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรตอนสั่งซื้อสินค้าในไลฟ์สดการพิมพ์วันเดือนปีเกิดในเพจดูดวง รวมถึงการพิมพ์เลขบัญชีธนาคารพร้อมชื่อนามสกุลในเพจแจกเงินจึงขอย้ำเตือนว่าแม้จะลบคอมเมนต์ภายหลังก็อาจไม่ทันเพราะมิจฉาชีพสามารถแคปหน้าจอเก็บข้อมูลได้ทันทีจึงควรหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

One Forward Extra. We play all the hits.

Extra.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 น. 0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับโฆษกกองทัพไทยย้ำกองทัพใช้ทั้งรั้วถาวรร่วมกับเทคโนโลยีอย่างบูรณาการตามสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์เพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่มาติดตามครับ
7: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: โฆษกกองทัพไทยได้ออกมาย้ำนะครับว่ากองทัพใช้ทั้งรั้วถาวรร่วมกับเทคโนโลยีอย่างบูรณาการตามสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์เพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: พลตรีวิไทยไลถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่ากองทัพไม่ได้เลือกใช้เฉพาะรั้วถาวรหรือระบบฟอกตัวทางอิเล็กทรอนิกส์แต่จะพิจารณาใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ข้อจำกัดทางภูมิประเทศสถานะของแนวเขตแดนและภารกิจด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่สำหรับพื้นที่ปักปันเขตแดนแล้วอย่างชัดเจนจะดำเนินการก่อสร้างรั้วมั่นคงชายแดนควบคู่กับถนนตรวจการเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนส่วนพื้นที่ที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดแนวเขตแดนหรือมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศหน้าผาสูงชันและเงื่อนไขทางเทคนิคจะใช้ระบบเฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์อาทิกล้องตรวจการและระบบตรวจจับต่างๆเป็นมาตรการเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ควบคู่กับการใช้กำลังพลถนนตรวจการรั้วมั่นคงชายแดนและมาตรการด้านความมั่นคงอื่นๆร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบพลตรีวิไทยกล่าวอีกว่ากองทัพตระหนักดีว่าความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดจึงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและความห่วงใยจากทุกภาคส่วนเพื่อ นำมาประกอบการประเมินสถานการณ์และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปพรพรมนิรพงษ์รายงาน
4: ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดปรับลดลง 1,150 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,700 บาทขายออกบาทละ 63,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,428 บาท88สตางค์ขายออกบาทละ 64,700 บาททางนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,150 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทัลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่า burn out ก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: We play all the hits Mun Forward Extra
4: I don't feel a single thing Have the pills done too much

0: เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: Now we smart connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ฮิตล่าสุดจากโอลิเวียโรดริโกนะครับสำหรับ Drop Dead นั่นเองที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์เจภัสวัตรายงานตัวสวัสดีครับมาแล้วนะฮะช่วงมื้อกลางวันอยู่กับคุณแบบนี้ครึ่งชั่วโมงสั้นๆมาพร้อมกับเพลงพร้อมกับข่าวคราวต่างๆด้วยแน่นอนว่าโอ้โหช่วงนี้ฝนตกแล้วน้ำท่วมเยอะแยะมากมายนะครับร่วมใจเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน41นะฮะมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็เลยเตรียมความพร้อมแล้วก็ทดสอบปฏิบัติการกู้ภัยครับในส่วนของกำลังพลอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่12มิถุนายนคือพรุ่งนี้ประมาณ9โมงถึง10โมงเนี่ยจะมีการขนย้ายเตรียมความพร้อมแล้วก็ซ้อมทำเรียกว่าความปลอดภัยนะครับเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนนะฮะก็เลยจะแนะนำให้เลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมีอาจมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และกำลังพลบริเวณถนนศรีวิชัยครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของท่านแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเวลาดังกล่าวขั้นต้นด้วยเลยนำมาบอกกันนะครับสำหรับข่าวคราวนี้กันนะฮะ

0: เย็นนี้กลับมาเจอกันใหม่ตอนประมาณ 6:00 น.นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับวันนี้หมดเวลาช่วงกลางวันของเจแล้วแต่ว่าฝากเพลงต่อชั่วโมงหน้าRอฟังได้เลยนะครับ7 years งานจาก Lucas Graham ครับOrdinary นะครับจาก Alex Warren Yeah I'm pretty pretty bad for an angel I don't wanna want when I say so และ Anima กับ Lisa กับ Bad Angel ด้วยฟังเพลงกันเพลินต่อไปนะครับที่ Mun Forward Extra แล้วก็คลิกได้ฟังเพลงออนไลน์นะครับ live.munforwardextra.com ครับ
1: Now is Mun Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.
2: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
3: Yay!
2: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์ Geco Ridge เชียงใหม่โทร053 242 888

0: ไอแอดแม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: line @แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือร่วมกับบริษัทปตท.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขับเคลื่อนนโยบาย Green Navy นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: กองทัพเรือร่วมกับบริษัทปตท.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขับเคลื่อนนโยบาย Green Navy สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7: พลเรือเอกธดาวุฒิพัฒน์พิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไก่เตี้ยฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำกำลังการผลิตติดตั้ง 5.03 เมกะวัตต์พีคเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานภายในกองทัพเรือสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Navy นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพัฒนากองทัพเรือควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนพลเรือเอกธดาวุฒิย้ำว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 82,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดอายุโครงการนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพเรือในการขับเคลื่อนนโยบายกรีนเนวีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทัพเรือและประเทศต่อไปอารีรัตน์มุสิริรายงาน
4: และมาต่อกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาประกาศปิด3แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังพบแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสซึ่งมีพิษร้ายแรงกระจายเต็มพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแหลมตะโนดเกาะตุกลิมาหรือเกาะ5และเกาะไหเป็นการชั่วคราวหลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าพบแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสซึ่งมีพิษร้ายแรงกระจายเต็มพื้นที่โดยรอบของชายหาดโดยเฉพาะบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแหลมตะโนดเกาะตุกลิมาเกาะ5และเกาะไหทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเกาะตุกลิมาและเกาะไหตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเตือนภัยไซเบอร์ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะแอปที่ไม่จำเป็นหรือไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อข้อมูลรั่วไหลและถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ดูดเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวก่อนผูกบัตรทุกครั้งควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันอ่านเงื่อนไขการใช้งานและพิจารณาสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบคอบหากพบความผิดปกติควรยกเลิกทันทีกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย สามารถช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินจากภัยออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248 248
2: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและตรังโดยมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาก
7: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังในช่วงค่ำของวันนี้โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยจังหวัดกระบี่น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกตำบลตาพระยาตำบลคีรีวงศ์อำเภอปลายพระยาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่โดยหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่โดยสถานการณ์ในอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนขณะที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลท้ายช้างตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาตำบลถ้ำตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบ103ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาโดยช่วยกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วในส่วนของจังหวัดตรังได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอสิเกาทำให้มีน้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มความเสี่ยงและประสานศูนย์เตือนภัยแห่งชาติส่งแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซียบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนทราบและมีเวลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงอพยพประชาชนได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือที่ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:22 นาทีที่ระดับ2เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:16 นาทีที่ระดับ1เมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:07 นาทีที่ระดับ1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:02 นาทีที่ระดับ93เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:05 นาทีที่ระดับ2เมตร91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:24 นาทีที่ระดับ1เมตร39เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือน6จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นโดยเฉพาะ3อำเภอในจังหวัดกระบี่ขณะที่กรมการค้าภายในยืนยันหมูไม่ขาดตลาดผลผลิตมีเพียงพอชี้แจงพร้อมดูแลไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินจริงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นในพื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดตรังในพื้นที่อำเภอวังวิเศษสีเกาและอำเภอกันตังส่วนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ในทุกอำเภอขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในจังหวัดกระบี่ได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยาขอให้เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายงดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กรมการค้าภายในยืนยันหมูไม่ขาดตลาดผลผลิตมีเพียงพอชี้แจงพร้อมดูแลไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินจริงนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสุกรว่าปัจจุบันปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 62,300 ตัวต่อวันขณะที่ความต้องการบริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,000 ตัวต่อวันสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณสุกรยังมีเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนทั่วประเทศและมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการใช้จึงไม่เกิดภาวะขาดแคลนแต่อย่างใดด้วยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่62-68 บาทต่อกิโลกรัมใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่68บาท57สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อหมูแดงเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่128บาท31สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมูอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุนและราคาปลายทางให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินสมควรทั้งนี้หากประชาชนพบผู้ค้าจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์พร้อมย้ำรหัส OTP คือรหัสลับส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นโดยมิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารหรือบริษัทขนส่งโทรหรือส่งข้อความหลอกให้เหยื่อบอกรหัส OTP หากคนร้ายได้รหัสไปอาจนำไปรีเซ็ตรหัสผ่านธนาคารเพิ่มอุปกรณ์เข้าโมบายแบงกิ้งสมัครสินเชื่อออนไลน์หรือทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้ทันทีทั้งนี้หากได้รับสายหรือข้อความต้องสงสัยอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกดวางสายทันทีและติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ Hyrox นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ Hyrox มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ Hyrox ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพสของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นสร้างรายได้กว่า700,000 ล้านบาทพบ5 อันดับแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียสะท้อนถึงแนวทางการท่องเที่ยวในระยะทางใกล้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสักครู่มาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 พฤษภาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 2.35 ล้านคนขยายตัว 3.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ 1.08 แสนล้านบาทขยายตัว 12.77% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย5 อันดับแรกได้แก่มาเลเซียจีนอินเดียรัสเซียและสิงคโปร์ตามลำดับสำหรับยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี1 มกราคมถึง 7 มิถุนายนสร้างรายได้สะสม 701,358 ล้านบาทจากจำนวนที่เดินทางเข้ามาจำนวน 14,515,978 ล้านคนโดย5 อันดับแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้แก่จีนจำนวน 2,386,714 คนมาเลเซีย 1,839,151 คนอินเดีย 1,103,945 คนรัสเซีย 964,670 คนและเกาหลีใต้ 552,621 คนทั้งนี้ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มเล็กน้อยเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดจะกลับมาท่องเที่ยวตามแนวโน้มปกติอย่างไรก็ตามจากผลความตึงเครียดของสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางทั้งทางอากาศและภาคขนส่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยมีแนวโน้มลดการเดินทางระยะไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะใกล้เดินทางง่ายพร้อมปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนประหยัดพลังงานและคุณค่าของประสบการณ์ปิดท้ายกันที่รายการดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:28 น.ขึ้นพรุ่งนี้5:26 น. ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:01 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:47 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:51 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประปาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:43 นขึ้นพรุ่งนี้ 6:10 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

music. Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: อุ๊ยครับ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสกัดเว็บพนันรับศึกฟุตบอลโลก2026เปิดสนามคืนนี้พร้อมเตือนประชาชนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันสักครู่มาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้างดำเนินคดีและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มขึ้นในคืนนี้และคาดว่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้หลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือโดยผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นการพนันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินขณะที่ผู้เล่นพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งการสมัครสมาชิกเว็บพนันอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกนำไปใช้ในทางมิชอบหรือถูกโกงไม่สามารถถอนเงินได้จริงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนขอให้ผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสการทำงานของเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนรขอภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่น 4-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่น 2-3 ฟุต ใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตห่างฝั่งคลื่นสูง7ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เรือสครูหรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะทัพเรือภาคที่3ต้อนรับเรือรบมาเลเซียร่วมฝึกผสม CX Thermal 2026สร้างความร่วมมือความมั่นคงทางทะเลด้านฟิลิปปินส์ยังเกิด after shock ต่อเนื่องกว่า 2,100 ครั้งสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทัพเรือภาคที่3ให้การต้อนรับเรือจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้าจอดณหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่3เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม CX Thermal 2026ด้านสตูลเปอริสรวมจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือของกองทัพเรือมาเลเซียจำนวน2ลำได้แก่เรือเคดีลักษมนาฮังนาดิมและเรือเคดีคินาบารูเรือของหน่วยยามฝั่งมาเลเซียจำนวน1ลำได้แก่เรือ KM ตังกอลและเรือตำรวจน้ำมาเลเซียจำนวน1ลำได้แก่เรือ PA4สำหรับการฝึกผสม CX Thermal 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายน2569เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียฝั่งทะเลอันดามันเสริมสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศโดยการฝึกในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของทั้งสองประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้านสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาฟิลิปปินส์ระบุว่านับตั้งแต่วันเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามี after shockหรือแรงสั่นสะเทือนตามมาแล้วกว่า 2,100 ครั้งโดยบางครั้งมีความรุนแรงถึงระดับ 6.4 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้และสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ที่45คนและยังสูญหายอีก17คนนอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งยังอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงฉุกเฉินของรัฐบาลและไม่กล้าที่จะกลับบ้านเพราะยังหวาดผวาจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาถูกโดยกลโกงมิจฉาชีพนอกจากจะทำให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วยังเร่งให้โอนเงินหรือใช้ภาพซ้ำๆและปิดคอมเมนต์ใต้โพสต์หลังจากโอนเงินแล้วจะไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามโฆษณาดังนั้นควรเช็คประวัติก่อนโอนและเลือกร้านที่มีหน้าร้านมีรีวิวจากลูกค้าจริงหากเจอลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อและหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของ

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กับช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra กันด้วยกับเจภัสวัตรมาแล้วนะฮะวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ละคนกำลังเดินทางกลับบ้านกลับจากที่ทำงานกันอยู่หรือเปล่าหรือไปรับคุณลูกมานะฮะเย็นๆแบบนี้ฝนตกไหมครับช่วงนี้กรมอุตุออกมาเตือนนะครับว่าจะมีฝนนะฮะมากกว่า 70% เลยทีเดียวโดนพาดผ่านทางภาคเหนือหรือว่าเชียงใหม่นี่ก็จะโดนเต็มๆเหมือนกันนะฮะยังไงเดินทางกันอย่างปลอดภัยขับรถขับรากันอย่างระมัดระวังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนร่วมใช้ถนนกันด้วยนะครับทั้งจมทั้งใจต้องมีนะครับนอกจากจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนข้างๆแล้วมันก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับตัวเองด้วยนะครับได้ขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันด้วยนะฮะฟังเพลงกันครับที่มัน Forward Extra FM 88เพลงเพราะๆรอคุณอยู่ครับ

0: ช่วงนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงนะครับไม่ใช่แค่สุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพผิวด้วยเหมือนกันนะฮะมีใครที่อยากจะผิวใสสไตล์เกาหลีบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าบางทีโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะแพงจนไม่กล้าไปลองเลยใช่ไหมวันนี้นะครับเจมีข่าวดีแล้วก็มีของดีมาแจกกันด้วยนะครับดร.น้ำหวานคลินิกครับเขามีโปรแกรม Korea Bright ครับช่วยให้ผิวกระจ่างใสออร่าสไตล์เกาหลีกันแบบเห็นผลจริงนะฮะมูลค่า 2,500 บาทครับมาแจกด้วยกัน3รางวัลที่มัน Forward Extra FM 88ใครอยากจะได้พิมพ์เลยนะครับ88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานแค่นี้เองส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลชิ้นนี้กันรีบส่งกันมานะฮะให้ดร.น้ำหวานได้ดูแลด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก่อนในครั้งแรกสำหรับการร่วมสนุกกันเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนก่อนทาง LINE @manforward นะครับย้ำอีกทีครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะ
1: manforward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือชั้นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: หมดเวลาชั่วโมงแรกของเจพัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect แล้วนะครับแต่ว่ายังมีเวลาอยู่ด้วยกันจนถึง 2:30 นนะฮะตอนนี้ฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการจากทางสถานีตอน 20:00 น. ถึง 21:30 นส่วนใครอยากฟังเพลงต้องคลิกตามกันมาฟังออนไลน์ได้นะครับมีเพลงรออยู่ครับสเตย์จากเซตนะฮะคลิกมาเลย live.manforwardextra.comฟอร์เรเวเลียมส์กับแฮปปี้แล้วก็ Baby Rexha ด้วยกับ New Religion นะครับเอาย้ำอีกทีนะครับคลิกมาฮะ live.manforwardextra.com
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra. 8

0: าขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เหมาจ่ายกับหมายคุณ
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
5: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้อ๋อ
6: ยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: The hits.
7: You love.
6: Yeah.
7: Month forward extra. Right.

0: jamkan.
1: Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Month Forward Extra

ซิงเกิลซูนจากเซรีน่าโกเมสนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่มัน Forward Extra FM 88นะครับทั้งทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connectเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูบอลโลกเนาะ4ปีมีครั้งเราจะได้ดูกันสำหรับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับจากทางแจ๊สคืนนี้ฮะเราจะได้ดูพิธีเปิดกันนะครับ5ทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็มีคู่แรกเปิดสนามด้วยจากทางเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพประเทศแรกนะครับปีนี้มีเจ้าภาพ3ประเทศเม็กซิโกเดี๋ยวไปต่อแคนาดานะครับสำหรับพิธีเปิดแล้วก็อเมริกาซึ่งใครอยากจะรอดูน้องลิซ่าก็ต้องรอดูเวทีอเมริกากันนะฮะว่าโชว์จะปังขนาดไหนแต่วันนี้จะมีโชว์ของชาคิร่าแล้วก็บัวน่าบอยนะครับซึ่งเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะชาคิร่านี่เป็นไอคอนสำหรับพิธีเปิดหลายๆงานนะครับรวมถึงฟุตบอลโลกด้วยก็เหมือนกันนะฮะเอาละครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้ตั้งรอไว้นี่คือ Gracie Abrams งานใหม่ของเธอกับ Hit The Wall ครับ

0: ส่งท้ายกันด้วย Chaperone กับ The Subway นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88เพลงไหนยังรอฟังกันอยู่นะครับแหมขอมาแล้วอดใจรอนิดนึงนะครับต่อคิวกันหน่อยเนาะ Let me take you dancing two step to the bedroom we don't need no dance floor เดี๋ยวเจ๊จัดให้เพลงแรกชั่วโมงหน้านะครับ Take You Dancing จาก Jason Derulo ครับ I just wanna loveLove Somebody จาก Morgan Wallen ด้วย You threw your head back And you spin in the wind Let the walls crack Cause it lets the แล้วก็งานจาก Pink นะครับแบบ All I Know So Far How they can't tell you คลิกฟังออนไลน์กันได้นะครับแบบชัดแจ๋วเลย live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร02-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีฤกษ์กระทบดินและตอกเสาเข็มอาคารหอพักนักเรียนทุน CP ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีและประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเป็นประธานในพิธีฤกษ์กระทบดินและตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนทุน CP ณศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CP สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทริเริ่มขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546สำหรับการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนทุน CP หลังใหม่ณศูนย์ห้วยทรายตัวอาคารได้รับการออกแบบเป็นอาคาร2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม934ตารางเมตรพื้นที่ชั้น1จัดเป็นห้องพักสำหรับนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพสามารถรองรับได้20-30คนพื้นที่ชั้น2จัดเป็นห้องพักสำหรับครูพี่เลี้ยงจำนวน10ห้องปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแลจำนวน79คนการดำเนินงานก่อสร้างอาคารหอพักหลังใหม่นี้นับเป็นการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทในการขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับและดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งนักเรียนทุนและบุคลากรทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีวิชาชีพติดตัวและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่11มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง17มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่14ถึง15มิถุนายน2569ข้อควรระวัง ในวันที่14ถึง17มิถุนายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macam-macamkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: the world blows
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตนะครับแหมวันนี้ต้องถามเลยแฟนๆ BTS ARMY ทั้งหลายชีวิตคุณเป็นอย่างไรกันบ้างฮะวันนี้นี่โอ้โหสงครามกดบัตรจริงแล้วมันมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะก็จะเป็นรอบของสมาชิกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้มันเปิดอย่างเป็นทางการวันแรกได้บัตรกันไหมอ่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมีหลายๆคนที่ออกมาเปิดเผยว่ามิจฉาชีพนะครับเขาก็ไปล่อลวงรับจ้างกดบัตรแล้วก็ไม่ได้บัตรจริงนะฮะเสียหายกันเป็นล้านเหมือนกันนะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับอาร์มี่ทุกคนเลยนะครับที่กำลังกดบัตรอยู่บางคนบอกว่าไม่รอกดในเมืองไทยแล้วจะไปดูแบบประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างๆไปเกาหลีเลยไปสิงคโปร์เลยแบบนี้ก็ลองดูนะครับขอให้เจอหนทางที่เหมาะสมนะครับแหมเขาก็รักของเขาเนาะฟัง BTS กันหน่อยละกันและนี่คือ Swim นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดบัตรนะคะ

0: หมดเวลาของเจกันแล้วในวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยนะครับมัน Forward Extra FM 88ยังไงฟังเพลงกันต่อนะครับเพราะว่าเพลงเพราะยาวๆเลยนะครับคลิกฟังได้ทางออนไลน์ด้วย live.manforwardextra.com นะครับบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมแจ้งเตือนประชาชนระวังแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสบริเวณชายหาดเขาแบนะและชายหาดเกาะมุกหลังพบเป็นจำนวนมากอีกสักครู่

0: ีรายละเอียดให้ติดตามครับ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวระวังแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสหลังตรวจพบเป็นจำนวนมากบริเวณชายหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมหรือบริเวณเขาแบนะประกอบกับในช่วงนี้มีคลื่นลมแรงอาจทำให้มีโอกาสพบเจอแมงกระพุนชนิดดังกล่าวในพื้นที่ชายหาดใกล้เคียงอื่นๆได้จึงขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมริมชายหาดหรือลงเล่นน้ำและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกระพุนทุกกรณีนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการกรมป่าไม้ว่าพบแมงกระพุนบริเวณชายหาดเกาะมุกด้านหลังเกาะทางทิศใต้บริเวณหาดชาลีบีชสำหรับแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสมีพิษรุนแรงแม้ตัวจะตายแล้วก็ยังสามารถปล่อยพิษได้หากสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดและหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำบริเวณที่พบการแจ้งเตือนหากถูกพิษหลีกเลี่ยงการขยี้บริเวณที่สัมผัสและรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหาร

0: physical and see if you would touch me.
1: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
2: ที่บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
3: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสอนชนภาค3ประสานการช่วยเหลือลูกเรือชาวเมียนมาจมน้ำในขณะลงไปตัดอวนเรือบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงาได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3ว่าเกิดเหตุลูกเรือประมงวันล้อมจับอสิงห์ทอง999ชื่อนายคยอขวาวอายุ39ปีสัญชาติเมียนมาได้จมน้ำในขณะลงไปตัดอวนในน้ำระหว่างเรือออกทำการประมงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ขณะดำน้ำลงไปตัดอวนด้วยถังออกซิเจนเกิดอาการเป็นตะคริวทำให้หมดแรงในระหว่างจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำทางเรือได้เข้าช่วยเหลือและนำตัวขึ้นมาปฐมพยาบาลโดยผู้ประสบเหตุไม่ตอบสนองการรับรู้แต่มีลมหายใจคาดว่าอาจจะเกิดอาการน็อกน้ำเป็นเวลานานเรืออสิงห์ทอง999ได้นำตัวลูกเรือที่ประสบเหตุมายังเรืออสิงห์ทอง666เพื่อส่งต่อมายังท่าเทียบเรือคุระบุรีไปยังโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์เพื่อทำการรักษาและในระหว่างเดินทางได้รับแจ้งว่าลูกเรือได้เสียชีวิตลงโดยเรืออสิงห์ทอง666ได้นำลูกเรือที่เสียชีวิตเดินทางถึงท่าเทียบเรือคุระบุรีจังหวัดพังงาในการนี้ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงาได้ดำเนินการประสานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกุระบุรีในการแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกุระบุรีในการรับผู้ประสบเหตุส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพร้อมประสานชุดสหวิชาชีพศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกุระบุรีในการตรวจสอบข้อที่จริงภายหลังเรืออสิงห์ทอง999ขอแจ้งเข้าจอดและประสานเจ้าของเรือให้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันการเกิดเหตุกรณีลูกเรือเสียชีวิตไว้ที่สภ.กุระบุรีต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายข่าววันนี้กันที่วิกฤตโลกร้อนยังรุนแรงอุณหภูมิโลกทุบสถิติสูงสุดต่อเนื่องพร้อมคาดในปี2570เตรียมเผชิญคลื่นความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์สำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั่วโลกเผชิญกับความร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็วC3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี67 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโญโดยคาดการว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่
1: มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic
2: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 20:00 น.โทร0532482485กด5แล้วมาป้ากันนะเจ้าม
3: ิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตต้าซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
4: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
5: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
6: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซ็ตสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
7: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: We'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรี

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เสิร์ช Brother Clinic เชียงใหม่
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความส

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Mun Forward Extra.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit Play

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler, just killer hits. Mum Ford Extra, music non-stop.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ากุล Development Group
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขา

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
1: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra. Music.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: ันที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
0: บุ๋ย

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.